0: มาถึงดาก็อีเนี่ยมากอนี่เจเกเนี่ยมิงลิเพมตะกาพี่อยู่
1: น้องดามาคายเลกายคนโดนเปม
0: ล่ะคนจิดาเลยบอกมีเหยมอยนะอากาศปานีพานะฉันดกวิริบาโปรแกรมชิงซิตี้อะดมมาทาวายอนะตาบีบรัก
1: อังอะดมทาวายอนะดมตายอะดูฟูจิกซิไอชัยตาริไอชัยเปียนปาเมย
0: โหดยามนงไอเจเรชิตาเจบดาชัยปานบีตาเจบชัยนงไอเจนะคอยอีชากิเตเลนอุปีบอยนะอีชัยมาเตียมตังชักปีบยาบร
1: ไอเดียไอเตียมมาเตียมตังชากิตำลำลำมาเลกายเนาหายนาตาทวายนิคันจารัมบะมหาโต
0: อิชาลัมตะกุนะเจเกเซนมิงเลพัมตะตักพี่บาฮัมตะ
2: ไอนงาดามะคาไลไกตะกิลอเรนบัมตอมบี
0: อะดุซินพัมดีชิดาไกกิซินพัมไปบีเก
2: ซินพัมเจรานีพีซาเจยซารีกุมบารานีกุมบาอัยนันตัมตอกเจยฮอกเจยซารีรานีซาเจเร
0: ซียามนงาเจเรรานีพีชิดียามมันตางเงนะไหเนบนีอนุปีกิวนะดียามพัปซินพัมเนยนะคันเจกัสบานีพานะซันโดซารีบากุกิโปรแกรมจิงเจมาชิดีทาวายวานะตาบีบรากไมตอกเกบชิมตะมดาไฮบี
2: อัสเรดิโอตาบกิมารัมนาดีซักชังดะตังซังเยเรดิโอดุมปุซัลเลกอนดะตองเยดุมปุซัลเลไอนะซักคิบะพังกิบะไมเกดะเรดิโอดุมตาเจเรเรดิโอซิเดอายุกตะกิฮอรกะนุงดางพุงตารามะไคเกอดุบาวตาเรอดุบาวฮินตกตะนะโกลเจเนียนบาวกะดุมตาเรอะลิพีซาบะดะอดุยามนุงไอเรดุกะนุงไอนุงไอบาอะดะกิปุงิงลอกซิงออยบากยาลอกซิงออยบาแมอามะมุซันตกปิตะนะอางางกิออยราจูเฮลกิออยราจูอดุมยามนุงไอเจซิตาบะดะ
0: ปะคุมซิเนี่ยปามเจ้าบอกว่าไม่ด้วยถ้วยก็ชีโปรแกรมฉันเห็นปามีนัทรักนะชีนักตั้งวัดเลยให้ไปดีเลยบีบรัก
2: โปรแกรมเจ้าดมลอยน้ำมาดีมารู้ไอ้บางอักตันเนี่ยดมตาบัดนุ่งไอ้บ้าแต่กี่ปุ่งนิ่งลูกสิงไอ้บ้าอันน่าเอ๊ะกี่ไอ้รักก็สู้เฮลกี่ไอ้รักก็สู้ดมทับีรักปะเจ้าอันนั้นคอยเด็กกันนะเจ้
0: าเดี๋ยวตาบัดกันนะบังบีให้ไปสิตาเจ้าบัดอากาศปานีพานะฉันดูเจอรีบโปรแกรมชีมาให้ยาเลยนี่สุขันเจอรีบเนี่ยก็ยิ่ง
2: ก็ดูไปใช่ยังสิฮู้สิกินุ่งซาสิก็ยามนะจานะไปใช่ทักเจอร์อะไรโอ้ลังทากีเลยบักเลยกุมวันข้างเลนุ่งสีไม่จักอมสัก

0: ธรรมสิงห์ศิลาทุกข์สกิบะกะลุยนะนาชินะจิริอะดอมดันมาเปะธรรมสิมะตางะสะตะลุชินจะริลุยนะนาธรรมสิบะลาทุกข์สกิบะงังบัมดันบิลนามะยามตามิริกะมะยามปะนะมุตตะกิกายนิยะทังลุงจะริลุยนะนาธรรมสิบะลาทุกข์สกิบะงังบัมดันบิลนามะยามตามิริกะมะยามปะนะมุตตะกิกายนิยะทังลุงจะริ
1: ngasigi tharom da tamina kre tongan tongan ba mafam sing da chatuna miyoi kaya unaduna makhoi gi haija sing jaba sing gi paudam loinana makhoi gi nungai raba wari kaya tharom asi tharom lan thukpa da akhang ahi sing gi pautak phanglaba professionally trained tharoba presenter sing na lan thukpa tharom na chade aikhoi gi listener sing na mapungoi na lan thukpi ba tharom ni mathangi tangkakta adom su ngai biramu adom da mic asi sinabagi tanja yawrakpa kanhan haibangam gani watamadu faubagi di nungai ba yaifa ba pumnamakki
2: ngasigi na chomda tabiri sinajari adom da mic taramapal suba tangkak thoram nantok pikiba ngangbam ranabir thoram pathokpa sagol sem roma pathokpa tengbangba ratan salam